0: ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีพระบาทการลกอันนี้พระบาทริบันวันดูและ everybody จำเรียนรู้ดิยันนกวันดิ้ง over and over มิกมดัมไบรน์ shame mix up ชิรันปัตชาล no good way ดิยันเวิร์ดคดีอากลม family and domestic violence ดิยันเวิร์ดบลังอาวัน anybody not ทันดัมบัดยูดิยันบลาวันเจย์ยูจุมบัด no good word ribbon way เจย์กลมดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านอ่ะมั่วยูลงมาบลา wa.gov.au/เคชั่นคอนโทรล iwa Talking. DNWA Government Message. Station sponsor.
1: Stay tuned to the Peckham Network for our awesome local Pilbara and Kimberley.